0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: พยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699 ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับปภ.ผนึกกำลังทหารเอกชนอาสาสมัครเร่งฟื้นฟูน้ำท่วมน่านตักโคลนเติมน้ำสะอาดจัดไฟส่องสว่างพร้อมเสริมระบบสื่อสารช่วยชุมชนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ระดมกำลังจากศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยทหารภาคเอกชนและอาสาสมัครมูลนิธิเดินหน้าภารกิจคืนชีวิตให้น่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยศูนย์ปภ.เขต8กำแพงเพชรเขต15เชียงรายและเขต5นครราชสีมาร่วมกับกรมทหารพรานที่32มูลนิธิกระจกเงาและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดนำเครื่องจักรและรถบรรทุกเข้าตักและขนย้ายโคลนรวมถึงเศษวัสดุจากพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงเพื่อเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมกันนี้ได้จัดรถบรรทุกน้ำสนับสนุนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนกว่า10หลังคาเรือนรวมถึงสนับสนุนน้ำสำหรับภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ตลอดจนจัดรถส่องสว่างบริเวณวัดเมือดเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเวลากลางคืนนอกจากนี้เนื่องจากระบบสื่อสารในพื้นที่ยังไม่เสถียรปภ.ได้นำรถสมรรถนะสูงพร้อมระบบสื่อสารเข้าสนับสนุนเพื่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูพื้นที่และส่งความช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่ง

ครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
7: Month Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนกรุงเทพภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างระวังฝนเพิ่มจากอิทธิพลของพายุนาราแม้ไม่เข้าไทยแต่ทำลมมรสุมแรงขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนลดแต่ยังเสี่ยงน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
2: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: รมอุตุนิยมวิทยารายงานสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่มณฑลกวางซีประเทศจีนโดยเฉพาะในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลทางอ้อมทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวเองซึ่งจะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้ในระยะสั้นอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากดินมีความอิ่มตัวจากฝนสะสมหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนให้เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่มีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังการก่อตัวของพายุลูกใหม่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์เพื่อประเมินผลกระทบและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าต่อไปมาต่อกันที่ฐานทัพเรือกรุงเทพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลประสานองค์ความรู้ยกระดับศักยภาพดุริยางคทหารเรือและดุริยางคศิลป์มอมหิดลสู่มาตรฐานสากลผ่านคอนเสิร์ตแห่งความร่วมมือทางดนตรีพลเรือตรีชัชวาลโรจน์รัตนชัยผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตภายใต้โครงการประสานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีมาตรฐานสากลระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกับโรงเรียนดุริยางกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพณหอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาหรือ MACM Hallโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนวิชาการด้านดนตรีขั้นสูงระหว่าง2สถาบันมุ่งยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะการแสดงของนักเรียนดุริยางทหารเรือและนักศึกษาดนตรีให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีระดับสากลสำหรับโครงการผสานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีมาตรฐานสากลดำเนินการระหว่างวันที่16ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านดนตรีแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายและมิตรภาพระหว่างนักดนตรีอาชีพกับนักดนตรีรุ่นใหม่ก่อนที่จะปิดโครงการด้วยการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกันสะท้อนผลสำเร็จของความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านดนตรีและวางรากฐานสู่การยกระดับมาตรฐานดุริยางคทหารเรือให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: โฟลแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ Mflo เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ Mflo ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ1เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป2ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้น

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเผาและวางระเบิดบริเวณร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาลางาตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอได้เข้าตรวจสอบและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อนเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนร้ายขณะหลบหนีเบื้องต้นไม่มีรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการเป็นหลักหากพบบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้หรือสัมผัสและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกรอมนภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,850 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 71,850 บาทขายออกบาทละ 72,050 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 7,418 บาท20สตางค์ขายออกบาทละ 72,850 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ขยับมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกครับปรับลดลง2ดอลลาร์นักลงทุนเร่งเทขายทำกำไรหลังราคาพุ่งแรง2สัปดาห์ติดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กปิดลดลงกว่า2ดอลลาร์วันนี้หลังนักลงทุนขายทำกำไรจากราคาที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ขณะที่ตลาดยังให้น้ำหนักไม่มากนักต่อมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านโดยน้ำมันดิบเวสเท็กซัสงวดส่งมาเดือนตุลาคมลดลง 2.05 ดอลลาร์หรือ 2.35% ปิดที่ 85.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 2.22 ดอลลาร์หรือ 2.35% ปิดที่ 92.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันเพิ่มขึ้น 5.66% และ 6.39% ตามลำดับจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และอุปทานน้ำมันในตลาดโลกก่อนที่นักลงทุนจะเทขายทำกำไรส่งผลให้ราคาปรับลดลงในครั้งนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่ตามครับ

0: like it.
1: Weather hits. Stay fresh. Mumford Extra.

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: terangkan.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
0: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

เฮเว่นนะครับงานจากมายสมิธครับสวัสดีทักทายชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าด้วยนะครับในช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์อยู่กับเจภัสวัตนะครับจะบอกว่าเมื่อวานนี้เริ่มไปแล้วนะครับสำหรับการปรับปรุงผิวทางถนนคูเมืองด้านนอกนะครับตั้งแต่แจ่สีภูมินะครับแจ่งหัวลินนะครับแล้วก็แจ่งกูเฮืองดำเนินการในช่วง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับใครผ่านไปคงจะได้เห็นแล้วซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาการทำก็คือ13พฤศจิกายน69นี้นะครับหรือว่างานเสร็จนะฮะถ้าไม่ล่าช้าเพราะฝนนะเขาว่าอย่างนั้นเป็นการกัดผิวทางเดิมกว้าง6เมตรออกก่อนแล้วก็จะดำเนินการราว500เมตรนะครับแล้วค่อยๆปูคอนกรีตไปนะครับปูเสร็จก็ใช้ได้เลยจะทำแบบนี้เป็นช่วงๆไปนะครับถนนบุญเรืองฤทธิ์ตลอดทั้งสายนะครับแล้วก็จะไปทำต่อที่สายมณีนพรัตน์นั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าการจราจรติดขัดใดๆไม่สะดวกในการเดินทางใดๆขออภัยล่วงหน้านะครับแต่เพื่อการเดินทางในอนาคตที่สัญจรอย่างดีงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็อดทนกันนิดนึงนะครับชาวเชียงใหม่

0: ชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะครับเพลงรออยู่เพียบเลยที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะ When I try to fall back I fall back to youYou นะครับ Regard featuring กับ Troye Sivan แล้วก็ Chen McCrae Whenever I close my eyes It's taking me back in time Been drowning in Dream จาก Lisa นะครับเอาเดี๋ยวเย็นนี้เอาข่าวอัปเดตงานของเธอมาเพิ่มเติมให้ด้วยMissional It All นะครับงานจาก Teddy Swim เดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆนะครับแล้วเย็นนี้เจกลับมาเจอคุณใหม่ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: Now is Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra 88
3: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
4: ต้องมาที่

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: LINE แม่ปิง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาใช้มาตรการถอนวีซ่านักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาที่เกาะสมุยย้ำไม่ให้ใครใช้พื้นที่ไทยสร้างความขัดแย้งสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุก

0: นการใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายและวัฒนธรรมไทยและจะไม่ยอมเป็นพื้นที่ที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยพร้อมย้ำว่าไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาสร้างปัญหาหรือมาจุดประเด็นใช้ประเทศไทยไปแสดงออกซึ่งความขัดแย้งส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าที่ให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่นั้นนายสุรศักดิ์กล่าวว่าเบื้องต้นจะดูเป็นรายกรณีไปถ้ามีปัญหาก็จะเร่งรัดถอดถอนวีซ่าทันทีทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททได้ประสานไปที่สถานทูตและขอความร่วมมือไปที่สายการบินเพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายและการปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยก่อนที่จะลงเครื่องบินเพื่อให้รับรู้ระเบียบและการปฏิบัติตัวก่อนท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าสิ่งใดทำได้ถูกหรือผิดกฎหมายหรือไม่รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันหากมีปัญหาหรือไม่ปลอดภัยสามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้ต่อกันที่นิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์เดินหน้าคุมเข้มเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียหวังลดความเสี่ยงและผลกระทบจากโลกออนไลน์นายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมกำหนดให้แพลตฟอร์มดำเนินมาตรการยืนยันอายุผู้ใช้งานทั้งการตรวจสอบข้อมูลบัญชีเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและเอกสารยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลหากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ทั่วโลกโดยรัฐบาลย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามนายวินสตันปีเห็นว่าการควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กและเยาวชนควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์สภาผู้แทนราษฎรกำลังจัดทำมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ขณะที่เยาวชนอายุ 14-17 ปีจะถูกจำกัดการใช้งานฟีเจอร์บางประเภทพร้อมกันนี้เตรียมกำหนดให้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้บริการต้องจัดตั้งสำนักงานในฟิลิปปินส์มิฉะนั้นอาจถูกระงับการเข้าถึงรวมถึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของเกมเพื่อกำกับเกมออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังการดื่มมัทฉะเกิน2แก้วต่อวันเสี่ยงโลหิตจางเนื่องจากมัทฉะหรือชาเขียวญี่ปุ่นในรูปผงละเอียดมักมีความเข้มข้นโดยเฉพาะสารแทนนินที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อมีปริมาณมากจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายอาจทำให้ใจสั่นเหนื่อยง่ายหน้ามืดและผิวซีดเพื่อความปลอดภัยควรดื่มชาห่างจากมื้ออาหาร 1-2 ชั่วโมงและไม่ควรดื่มชาพร้อมอาหารเสริมเพราะจะขัดขวางการดูดซึมทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบินจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่หนี้บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับปภ.แนะประชาชนปฏิบัติหลังน้ำลดสำรวจโครงสร้างบ้านและระบบไฟฟ้าอย่างละเอียดคัดแยกสิ่งของทำความสะอาดสวมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายในระยะยาวขณะที่นักตบสาวไทยฟอร์มยังเยี่ยมเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมไปที่1ของกลุ่มในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนทรงสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติประชาชนควรสำรวจและทำความสะอาดบ้านเรือนอย่างระมัดระวังเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยและป้องกันความ

พิษรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจมากับน้ำและซ่อนตัวอยู่ตามมุมอับดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตพักผ่อนให้เพียงพอและระวังโรคที่มากับน้ำลดเช่นน้ำกัดเท้าและไข้ฉี่หนูหากมีความเครียดหรือวิตกกังวลแรงควรพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือปรึกษาแพทย์หากบ้านได้รับความเสียหายหนักโดยเฉพาะระบบประปาระบบไฟฟ้าหรือโครงสร้างหลักควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการซ่อมแซมอย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านนักตบทีมสาวไทยฟอร์มยังเยี่ยมเอาชนะคาซัคสถาน3-1เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมเป็นที่1ของกลุ่มในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยทีมอันดับ17ของโลกที่เก็บชัย2นัดรวดมี6แต้มฟอร์มยังแรงต่อเนื่องเอาชนะคาซัคสถานทีมอันดับ40ของโลก3-1เซตด้วยสกอร์25-22 25-16 23-25และ25-11เก็บชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะทำการแข่งขันวันที่27-28สิงหาคมนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับรายงานระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งว่าจะระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:16 ที่ระดับ2.96 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:35 ที่ระดับ40 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:22 ที่ระดับ3.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:39 ที่ระดับ37 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:25 ที่ระดับ2.80 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:17 ที่ระดับ87 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: 1 Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @mahajakcm Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
4: Run Forward Extra

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยผู้ประกอบการน่านหลังน้ำลดตรวจโรงงานฟื้นฟูกิจการพร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษขณะที่กรมชลประทานเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ขณะที่อุทกภัยคลี่คลายแล้ว24จังหวัดเหลือเฝ้าระวังอีก4จังหวัดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
11: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
12: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
11: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
12: ฮีโร่เซฟเวิลด
11: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดๆไ
12: ว้ฮีโร่เซฟ
13: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
14: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านว่าภายหลังสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งเข้าทำความสะอาดสำรวจความเสียหายและช่วยฟื้นฟูสถานประกอบการในพื้นที่จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงโดยอยู่ระหว่างการทำความสะอาดและเคลียร์ดินโคลนออกจากพื้นที่พร้อมกำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความพร้อมของโรงงานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและระบบบำบัดน้ำเสียหากพบความเสียหายกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการเพื่อให้โรงงานกลับมาเปิดดำเนินการ up and running ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เตรียมมาตรการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อช่วย

0: ตกหนักบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่จังหวัดพังงาวัดได้ 124.5 มิลลิเมตรรองลงมาคือ 115.6 และ 104.5 มิลลิเมตรด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมถึง4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยายังมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้โดยมีน้ำใช้การได้รวม 8,265 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ46ของความจุใช้การขณะที่กรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับมวลน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงนี้สำหรับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้มีจังหวัดที่มีสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว24จังหวัดยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีก4จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์พิษณุโลกอุบลราชธานีและนครพนมโดยหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานยังคงระดมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวแอปพลิเคชัน Police Care แอปเดียวครบจบทุกบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้แก่ค้นหาสถานีตำรวจใกล้ตัวตรวจสอบตำรวจปลอมตรวจสอบคดีออนไลน์ตรวจสอบบันทึกประจำวันและข้อมูลใบสั่งโดยสามารถดาวน์โหลดแอป Police Care ได้ทั้ง Play Store และ App Store และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ใหม่เกคูเซเว่น SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร0

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง 25-29 สิงหาคมนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศเตือนสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างวันที่25-29สิงหาคม2569เวลา 17:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงภาคกลาง6จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่จังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อขอให้พื้นที่เสี่ยง6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำคลองอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อกันที่ผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่อันดามันณฐานทัพเรือพังงาพร้อมชื่นชมและขอบคุณกำลังพลที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเข้มแข็งและเสียสละพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันณฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาโดยมีพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3พร้อมกำลังพลให้

สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมอำลาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะกำลังพลรับทราบผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ2569พร้อมขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเต็มกำลังปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:15 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:44 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:45 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:08 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:32 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Forward Extra. Music non-stop.

0: Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม่
0: Man Forward Extra Smart Money

บมั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

0: าไปเลยครับอูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: with us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

มเด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 02-242-242-888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับผอ. JIC ไทยโต้กัมพูชาอย่าพูดจาซ้ำจนกลายเป็นความจริงย้ำไทยไม่เคยรุกรานหรือต้องการสงครามเตือนหากกัมพูชาต้องการสันติภาพต้องหยุดยั่วยุทั้งในสนามและในพื้นที่ข่าวสารอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาโต้ข้อกล่าวหาของผู้บัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชาที่ระบุว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานไม่เคารพ MOU 2543และใช้อาวุธหนักอย่างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมพร้อมกล่าวอ้างว่าประชาคมโลกรู้ว่าใครผิดใครถูกโดยย้ำว่าข้อกล่าวหาร้ายแรงต้องพูดกันด้วยข้อเท็จจริงลำดับเหตุการณ์และหลักฐานไม่ใช่พูดซ้ำจนกลายเป็นความจริงหากจะกล่าวหาว่าไทยรุกรานโหดร้ายป่าเถื่อนหรือไร้มนุษยธรรมต้องตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อใดใครเป็นผู้กระทำก่อนและมีหลักฐานอะไรตรวจสอบได้เพราะไม่สามารถเลือกเล่าเฉพาะช่วงที่ไทยตอบโต้แล้วตัดเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นออกจากเรื่องราวได้พร้อมย้ำว่าไทยไม่ได้ต้องการให้เกิดการสู้รบและไม่มีนโยบายรุกรานหรือยึดครองดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านแต่เหตุการณ์การโจมตีกำลังฝ่ายไทยรวมถึงการใช้อาวุธจรวด BM-21 ที่ส่งผลกระทบเข้าไปในพื้นที่พลเรือนไทยทำให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ควรถูกตัดออกจากเรื่องราวเมื่อประชาชนกำลังพลและดินแดนของประเทศไทยถูกคุกคามประเทศไทยย่อมมีหน้าที่ปกป้องตนเองตอบโต้และหยุดยั้งภัยคุกคามตลอดจนป้องกันประชาชนกำลังพลและอธิปไตยของไทยไม่ใช่เพื่อทำร้ายประชาชนกัมพูชาขณะเดียวกันเรียกร้องให้กัมพูชากลับไปอ่านถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568โดยระบุว่าเจตนารมณ์สำคัญคือการลดความตึงเครียดรักษาการหยุดยิงและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามพร้อมเตือนหากกัมพูชาต้องการสันติภาพจริงต้องหยุดยั่วยุทั้งในสนามและในพื้นที่ข่าวสารลดถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังและหยุดนำเสนอข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับในช่วงวันที่25-26 สิงหาคม 2569พายุโซนร้อนนาราที่ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงและจะสลายตัวใกล้เคียงบริเวณดังกล่าวประกอบในช่วงวันที่27-31 สิงหาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้ส่งผลในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัดเป็นครั้งคราวจึงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชก

พอลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลในพื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก 0.60-1.50 เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: รมชลประทานมีหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1โดยระบุว่าเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและการคาดการข้อมูลณวันที่25สิงหาคม2569มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ที่อัตรา936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการคาดการในช่วง 1-9 วันข้างหน้าในวันที่28สิงหาคม2569ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,000-1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ 60-100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,100-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งในอัตรา 400-450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60-1.50 เมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลก

0: Room.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

ฮาร์ดไบกับ Just Hold On กันจากสตีฟอาโอกิแล้วก็ลุยส์ทอมลินสันนะครับวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคมนะครับสวัสดีชาวมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าด้วยได้เวลาของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับช่วงนี้ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งอยู่กับเจภัสวัตนะครับฟังเพลงกันเพราะมากมายเยอะแยะมากมายด้วยรวมถึงเรื่องราวดีๆบางทีก็มีของรางวัลมาแจกนะฮะทั้งหมดนี้อยู่ที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้านะครับสามารถฟังออนไลน์ได้ผ่านทาง live.manforwardextra.com กันด้วยเอาล่ะกำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่ใช่ไหมวันนี้งานเหนื่อยงานหนักแค่ไหนมีเพลงไหนทำให้งานของคุณที่มันหนักๆเหนื่อยๆรู้สึกเบาใจยิ้มได้เพลิดเพลินกับเพลงที่นี่นะครับขอรับใช้แล้วกันนะฮะอาจจะเป็นเพลงนี้หรือเปล่าเกากีตาร์แบบสบายๆ When You Say Nothing At All Ronan Keating นะครับ

0: เมื่อวานนี้บอกกันไว้นะครับว่าลิซ่าเนี่ยกำลังจะเปิดเผยโปรเจกต์ใหม่ของเธอนะครับแล้วเจก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะฮะมาแล้วนะครับสำหรับน้องลิซ่าประกาศ EP ชุดใหม่นะครับชื่อว่า Press Play ครับเขาจะมีกำหนดปล่อยวันที่23ตุลาคมนี้นะครับงานนี้จะมีทั้งหมด6เพลงด้วยกันแล้วก็ซิงเกิลแรกที่จะได้ยินกันก็เหมือนเว็บไซต์ที่เขาให้คลิกเข้าไปลงทะเบียนกันเลยนะชื่อว่าสวัสดีค่ะแต่สะกดแบบไม่เหมือนสวัสดีค่ะบ้านเรานะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีอะไรแบบว่าเก๋ๆไก่ๆหรือเปล่าแล้วก็จะได้ฟังเพลงนี้3กันยายนนี้นะฮะปล่อยงานต่อเนื่องจริงเลยเนาะรอฟังกันได้นะครับ3กันยายนฟังเพลงสวัสดีค่ะแล้วก็23ตุลาคมนะครับปล่อย EP 6เพลงด้วยกันงานละครเขาไม่ใช่ละครลิซ่าจะเล่นละครแนวตั้งหรอไม่ใช่งานซีรีส์งานหนังก็ยังมีตามมาอีกนะฮะเดี๋ยวรอซัพพอร์ตน้องกันไปยาวๆเลยนะครับสำหรับน้องลิซ่านะฮะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: till the world blows up
1: ส่งได้ชั่วโมงกันด้วย All I Know So Far งานจากพิงค์นั่นเองครับมันโฟร์ด Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัตนะฮะแต่เดี๋ยวบอกว่าต้องมาฟังกันออนไลน์ต่อนะครับสำหรับเพลงนะฮะ live.manforwardextra.com เพราะเดี๋ยวจะมีรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับใครอยากฟังต่อก็ฟังกันได้แต่เพลงที่ขอไว้แล้วรอเปิดให้ในออนไลน์นะครับI L Y นะครับ I love you baby Surf Mesa featuring กับ Emily ครับ It's gotta be you Only you มีคนคิดถึงเพลงนี้งานจาก One Direction นะฮะ Gotta be you เดี๋ยวเปิดให้ฟังครับ I remember I loved you Came back when it mattered I saw you Standing there in the light of the window Wearing that same smile Man, I knew youTaylor Swift นะครับเราฟังกันได้ที่ Manford Extra FM 88นะครับ
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manford Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits
4: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M Motor
5: M Motor M Motor
4: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังงะ
4: เน็บหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
5: โอ้ my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
6: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
7: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Demons นะครับงานจาก Imagine Dragons นั่นเองนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงทุ่มกว่าๆนะครับการจราจรเดินทางของคุณไปถึงไหนแล้วนะฮะใครถึงบ้านแล้วบ้างเนี่ยสำหรับชาวมันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้านะครับมาย้ำเตือนกันหน่อยครับเดี๋ยวต่อไปที่เราจะมีการแจกของรางวัลร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆเนี่ยใครจะได้ของรางวัลจากเราต้องลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนหน้านี้เราก็หยวนๆเนาะพอเล่นเกมแล้วก็อาจจะให้ไปลงทะเบียนกันแต่ต่อไปรบกวนนิดนึงนะฮะลงทะเบียนผ่านทาง LINE @manforward นะครับชาวมันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าก็ต้องลงทะเบียนด้วยเข้าไปคลิกให้เรียบร้อยเลยใส่ข้อมูลเล็กน้อยส่วนใครที่ฉันลงหรือยังก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับ LINE @manforward ก่อนแล้วก็คลิกต้องลงทะเบียนนั่นแหละแล้วตรวจทานให้เรียบร้อยว่าคุณลงแล้วหรือยังเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ดีไหมไม่อยากให้พลาดกิจกรรมดีๆนะครับรวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของมัน Forward Extra กันด้วยนะฮะเอาละครับฟังเพลงกันต่อครับงานนี้ Infinity งานจาก December 10ที่มัน Forward Extra นะครับ

0: there for me too.
1: ข่าวต้นชั่วโมงมารออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องส่งคุณไปฟังข่าวต้นชั่วโมงรวมถึงฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าอีกครึ่งชั่วโมงอยู่ต่อกับเจด้วยนะครับที่มัน Forward Extra Feather นะครับ Sabrina Carpenter แล้วก็มีเพลงเพราะๆที่คุณขอกันมานะฮะบรรยากาศฝนตกที่เหมาะกับเพลงแบบนี้Risk It All นะครับ Bruno Mars ยังไม่หมดนะฮะเพลงนี้ด้วย When we were young Let me photograph you in this light In case it is the last time Adele นะครับกับ When we were young เดี๋ยวมาเพราะเต็มๆกันนะฮะมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ครับ
2: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra 88
4: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
5: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ย

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโดยเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ภัยในจังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมพระราชทานเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนสำหรับจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมใน7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 23,800 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3คนขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงบางส่วนแล้วและยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมลำน้ำโดยจังหวัดเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้าจำนวน40ศูนย์สถานีให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นวิทยากรสามารถออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบโดยฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการสื่อสารการนำเสนอการใช้สื่อการจัดทำหลักสูตรและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้นำความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานไปถ่ายทอดแก่ชุมชนเกษตรกรเยาวชนและผู้สนใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงโดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและผลดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอด6ทศวรรษรวมถึงความหมายและบทบาทของครูและวิทยากรจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและหน้าที่ของวิทยากรให้มีความเข้าใจเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตลอดจนหลักการและแนวทางพระราชทานในการพัฒนาพื้นที่สูงแก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงอย่างเป็นรูปธรรม
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Chamkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ผ่านไปกับ Adele นะครับกับ When We Were Young นะฮะที่มัน Forward Extra FM 88เอาละครับกำลังจะเปิดงานต่อไปจาก Malcolm Todd นะครับกับ Earrings จริงๆเพลงนี้หลายคนอาจจะเหมือนเคยได้ยินผ่านหูมาตั้งแต่ปี2024นะครับตอนนั้นยังไม่ดังไม่เป็นกระแสแต่ว่าล่าสุดนี้ดังบน TikTok แบบสุดๆเลยนะครับผู้ชายคนนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเขามาจากครอบครัวบันเทิงเลยจากลอสแองเจลิสนะครับวัยเพียงแค่22ปีครับเป็นศิลปินแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยเด็กๆนี้เขารู้สึกเบื่อในช่วงโควิดนะฮะหัดเล่นกีตาร์ในช่วงอายุ16นะครับกักตัวอยู่บ้านแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ขอพ่อแม่ไม่เรียนต่อดีกว่าอยากลองทำตามความฝันของเขานะครับเลยขอหยุด1ปีในการเรียนแต่ว่าจะพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถเอาดนตรีเป็นอาชีพได้จริงๆนะฮะเด็ดไหมล่ะเด็กสมัยนี้สุดยอดเลยนะครับแล้วก็ทำการตลาดแบบบน TikTok นะครับช่วยให้เพลงของเขาค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นเพลงนี้แหละตอนนี้ดังมากใน TikTok นะครับนี่คือ Earrings นะครับจาก Malcolm Todd ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ

0: มดเวลาของวันนี้แล้วนะครับกับมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเฟม88ในช่วงของคืนลูกใหม่คอนเนคครับพรุ่งนี้เจภัสวัตกลับมาดูแลคุณใหม่ทั้งเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงเย็น6โมงด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนฟังกันบ๊ายบายมีความสุขมากๆเทคแคร์ดูแลตัวเองด้วยนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเนคร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits Giving you love, keep giving you love

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงศึกษาธิการเปิดใช้งานทราฟฟี่อีดูช่องทางแจ้งเหตุ6มิติคุ้มครองนักเรียนและบุคลากรขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนเอโทมิเดตครั้งแรกเสี่ยงหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันอันตรายถึงชีวิตอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: คุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin คุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าแอปพลิเคชันทราฟฟี่อีดูช่องทางรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพซึ่งกระทรวงศึกษาธิการผลักดันขึ้นโดยขณะนี้แอปพลิเคชันพร้อมเปิดใช้งานแล้วเพื่อให้สามารถรับแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วโดยทราฟฟี่อีดูครอบคลุมการแจ้งเหตุ6มิติได้แก่สิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความรุนแรงการคุกคามและการล่วงละเมิดสุขภาพและสุขภาพจิตภัยดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภัยจากสังคมและปัจจัยภายนอกรวมถึงภัยพิบัติอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทางกายภาพโดยมุ่งคุ้มครองนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองทั้งนี้ผู้ที่ประสบเหตุหรือพบเห็นเหตุการณ์สามารถแจ้งเรื่องผ่านทราฟฟี่อีดูโดยสแกน QR code เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีมาต่อกันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตครั้งแรกเสี่ยงหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันอันตรายถึงชีวิตดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตมีการลักลอบผสมสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท2ชนิดได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์และเอโทมิเดตซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ตรวจพบการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมอยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าการดูดสารทั้ง2ชนิดเข้าสู่ร่างกายอาจเป็นอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างเฉียบพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการทำงานของสมองและระบบหายใจอาจทำให้หมดสติขณะที่เม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทหัวใจและอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รายงานผลการตรวจสอบสารเสพติดสุดดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: will be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
5: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebookเชียงใหม่ไล่นก
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 นาที0วินาที
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยเรือเอกหญิงกิติยพัฒน์ล้อมฉิมพลีค่ะนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ละเว้นแม้ผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มงวดโดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วและครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดหลักทรัพย์การจัดกุมผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลเพียงใดให้พิจารณาจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนสุจริตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิดท้ายข่าววันนี้กันที่สำนักประกันสังคมแนะนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนพร้อมใช้บัตรประชาชนและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ได้กำหนดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน27กันยายนนี้สำนักงานประกันสังคมแนะนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมหลักฐานสำหรับยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์โดยสามารถใช้บัตรประชาชนใบขับขี่หรือบัตรที่หน่วยงานรัฐออกให้รวมถึงหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทย ID DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์กรณีผู้แทนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องเตรียมหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนพร้อมหนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนแทนนายจ้างเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะได้รับบัตรเลือกตั้งโดยบัตรสีฟ้าใช้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูใช้เลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนสำหรับวิธีลงคะแนนให้เขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องโดย1ช่องเลือกได้1หมายเลขและสามารถเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครให้ทำเครื่องหมายกบาดในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเสียและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
6: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Month Forward Extra.

เกโคเซเว่น SHSPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่โทร053 2

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
4: Month Forward Extra

0: MacBook B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรี

0: ฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: ฮันเดอร์เวฟ110เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูฟี่จิออโน่พลัสลีฟและ PCX ก็จัดให้ฮันเดอร์เวฟ110สตาร์ท 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็มเลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่า 8,000 รอรางแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้น
1: มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับ1ของประเทศ

0: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Feel the vibeAnd let the music take the lead. Mumford Extra. Music non-stop.

0: ชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Woo! Month Forward Extra. Music non-stop.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Man Forward Extra Music non-stop

Mun Forward Extra 88. I could stay away.

0: us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: with us and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.

0: Mun Forward Extra 88.
1: Just can't believe this, man. Metro Boomin.

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: อูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: ฮูมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
2: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ได้เงินอุ้ยผ่าน

0: บ้านทีราถามวังตาลโทร0910787777
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: ิมแอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777